0: ให้กี่บาท
1: เอ้ยซาเซียนตัวผมเดี๋ยวจะรู้ดูหน่อยโปรนังบออ
0: ืมยำหน่อยบาทอีซาเซียอีรุมลุมมัมบะโดปุ่งยังยังไงจานิงทักนิงบะซุปโปเอนุ่งตีกิจัสิโกบาท
1: อืมนุ่งตีกิจัสเกะเฮเรบดีมิงเซนกันเด็บนี
0: ่เ
1: อ๊ะดูกะปุ่งชูอักกนับมาตั้งมามาคุยนับปีรักนี่มาดูนังนับเซตกันเด็บกันบ้า
0: อืม
1: หากช่างซาเซียนตัววายบิเซอายุตัววากิงหากเซียนบะโดมาดูนัตตินิตินิยมสุมนาโอจากรุขันดนาจังน่าเอ็นะนุ่มิดกุดิ้งหักสังซาจิลตอบุบุนิโก
0: อะดูบ่าวหักสังฟาวนัลลันีน่าไฮริชิบูจุมบรา
1: เย่มาตุดิยามชุมกรุบวานิกินหักสังฟาบะเฮบดีเอกยังบดามาชามูชาวชังบ่าอะดิยังบดุงไอบกัตโตมาตุนัตติโกมาชามูติกติกลาวะเลยนาตินัสเซนดบ่ามาซาลชูบะซินจักซาบ่ามาชามูนากันเยกันดบดอมาดูมาชาพบมีเฮนกอวีโกหักช่างบุญนาเดียกตัวนั้นทำนับกิจมักหักช่างเสียใจตัววชัยยำตัดการก้อยอีป้ายผู้ชิงกิปาวรมามาตั้งชิดไอ้หนึ่งชิงไอ้ปาวรดูไอ้ไฮโรรา
0: หายวิวบ่บ่า
1: ปุ่นจันทร์เต้า
0: ห้อย
1: ลันทุมมังบ่หายบุษย์กระดิชุมังบุญนัตเต้หักช่างมังเลบดีปุ่นนักมังเลบนีพัจจัตรบ่ไอ้สิปาวรชัย
0: พัจจัยบ่บ่า
1: ลันทุมพันยามนับไปรบชูพมุงได้ยาตาดนมาช่างงามดนเลยเลยที่เชลไปให้ไปกินไหวพมสุเลยร้อยจันนิ่งบกยาสุชาบยาละร้อย
0: อะ
1: ดูหักช่างบุพเพอดีดาร์การเลยริบเชนดูที่อะดุมตานไปยาเย็บ
0: อ
1: ะดูนะลันพังนับกิจมักตาหักช่างพันธ์ทำกันดับนี่นะไฮรีนี่
0: บ้าบ้านะไฮรีดอยามจุเมไอชุเนะหักช่างนุ่งไหวรักตบตันใจยาวรักปะดันเนะจากสุจันนิ่งเดอดอบิดีลายชุปานิ่งเดอ่ะดอสมีนะลามกามะตะตานิงดะจานิงโอบะบะทายนะกิอะฮัลลัมันชิงเซยามชิงิโกบะบะ
1: มะควยนะทําบิรัมบะปอรอกะยาเซอะคุยกิคุนายะชิกิลันโอยริบินิหักจังพะระบดีอะนาบะนะซังบังอัมเตรหักจังชะเจลตอบุนะหักจังดะปังกัลอะมะติทุมาปีเรกอชะเจลนะหักจังดะปีบะกานะบะมะยามเซมะชิปันมะกิลอยบะนายบะนะเตดา
0: บาบานะตักปีคิวดาซาเจลตอบะเซนิยมนายนะมาตำอักกนันตาวกดาวนีนะให้ขีดได้เนี่ย
1: ชูมีหกสิบที่ยำสกุลเลยอะดูนะซาเจลตงนั้นนับคุ้มสุขเลยไม่ยามามันเลยเร
0: ่
1: มาดูมามันตั้งว่ามันรำนะมีอามันเฮ็ดตะเลยบังอันเดออะดูนะมีขรนะซาเจลตงผมหางเ
0: ออ
1: ะดูดาเชลขรติงนั้นมิงจัลละกาซาเจลตงวิยัยมาดูตัวกดานุปามวยบักีหกช่างกิพิบัมพัฒนาบัตเชียมสุดมีใหญ่ก่
0: อโอ้บ้าไอ้คุยสกุลกี่มานะบ้าโรบาร์ตกี่มาป้าดอ่ะหักสังสายเจนตาเวนะให้บักคำบราม้ากี่มาปามบอมดอ่ะอสยามพัจจะนี่คำบราผู้ริดฮับอเมริดอะกันเนี่ยไอ้สกุลดะอีมานะบ้าดอ่ะทินบลาเอบักคำบราอสม้าอุบดะคุยแม่นะตุ้มยิงเลยจานี่คำบราวางจาวก็ปามบอมกันดอ่ะมารีมารีตาจานี่อะดูกันเนี่ยมาควางดอ่ะ
1: อ
0: ะดูสูปิกตุ๊กปิกพัจจะนี่คำบราอะดูกันเนี่ยจนกี่มาปาดูดีมาบุกตัวตุ้สุ่มยำกังยี่คงบราอะดูดูก็มาไม่กัดตัวต้นลาวเอมาดิชาจินตัวดมาเลยดะอีน้อยเห็กน้อยระดนะอะดูบ่าวมาชาน้อยเบสเลยนายยำนากะเลยนะให้ได้เนี่ยจุ่มบรา
1: สุมีมาชายำน้อยบ่ายำนาชากันทักกันบะมีเชนากะเลยมาคุยด้วยมาคลมาข้าไอ้ยำบัลเลยนะนากะเลย
0: อ
1: ะดูนะอิชาชีกาเห็นน้อยเร่หายรบดียำไล่บัชาเจลกระตัวรกะซาบทักปะกระหันทารกันน้อยเห็นดับเสดมีไอ้ก
0: ็โอ้
1: มาชีมีมาซามาซาดูนะไอ้ชีน้อยเร่กระหันทานาซาระกีอะดูกะซาเจลชุดตัวกีกันขันดรดีกานารวะอะอิชาบุเจ็กชินะทำบายชีตั้งไอ้พอดีหายนักขังบัมสังเงหายบันิอิชากิฮักจังกิพิบัมเจงละกะมาสิชาร์กันนุ่งไอ้มาสิชาร์กันนุ่งไอ้ตีกะไก่ชีมาชานักขังเจกิดะบันิ
0: โอ้
1: มาสิดีมีเนตักปกิดดาร์การอุยดีตามาชานบุญานิ่งตรดีอุปายลิตเต
0: ้อะดูบ่าวสกูลดาหักจังชาเจนตองนับคลาสมาฮับละบดียำนุ่งไอ้นี่ก่
1: อ
0: นสกูลดาดีตัลลีไฮดูนั่นเลยทุกปัศยาละร้อยปิกลิงไงอ่างอ้างอวยไงดะกิฮาวนาสกูลดาตั้งไอ้ฟาดับคลาสมาอ้อยนะฮับละบดีนุ่งไอ้นี่บ่าวสิดีอะดูบ่าวไอ้ที่อ่างอ้างนี่นะคงเดะไอ้น่ะหายดิฉันบูจุ่มรบบ่ะ
1: เอ้ยยำชุ่มเองชาติอ่างอ้างกูจะรับชูยำนับขังงามีเนี่ยเอ้ยมาดูกิจมุตตาพัฒนาเทรนต์ตัวรบโอซาฮับกันด้วยนี่ 고 아도 에레디 아파바 저컷바 이스쿨라 마헤브도 숭 쇼이쇼이든 오에레니 이스쿨라도 제탐니베 마헤로 뿜나막쇼 마샤마우 로인파라니 나타 어 아도 학장 제절도 못 밤니베니 해두는 순에 니티니옴 나이나 독도비야티
0: 아
1: 학장 양내버니 해드나 짝 잡아 핵독버가 학장 자제를 또 부여야 되고 아 타인에게 할라면 친나 짝 잡아 핵독버가 십신근우 콩깍장 크이샤마 쩌뚜는 산우에나 하렴해 보고
0: 아아나
1: 나티 나 코이스쿨도 학장 자제를 덤비나 봐 오자레이 때 버려냐
0: 오자마라 아닌 하이 보고
1: 아
0: 호주 파우기리 락지 아도 마나라 아간다 까리까리 닦비도이노 봐봐
1: 아 둘라 마라 아디 마나 학창 자질 아마송 학창 바바 해비시기 말입니다. 하나는 거의 다 딱 두는 강할라니.
0: 응.
1: 아, 마두기 동다. 나 거기 세히 마땅 시행라가. 가람바 자질나, 가람바 앙앙도 사는 게다게 해비도 마두 마나 따니.
0: 응.
1: 아, 학창 자질 또 거기 니용. 아들이 나 거의 다 마치 뿜는 마치 로이나 심파 보올라니.
0: 아.
1: 아들고 자두나. 나 거의 매암 자질 또 올라두니.
0: 오, 아도 봐봐. 학장 파나 탐바다, 마담자나 툼바, 아들기디 마담자나 호갓바, 마담자나 아파바 진작자바, 마담자나 코이바 수달카르 오이코 봐봐.
1: 난 하이도, 얌슨 보관해.
0: 아도 이디 봐봐, 그럼 간다 라이바 아두이바.
1: 하이, 라이바바이 마담쇼 좀 펑가니까이노.
0: 어?
1: 나 코이나 타고다부터 박싱하세, 빠링 샤나 타임테이블을 마스 챔독라가 탐락을 놓으래. 아두가, 수디 맞담드나 고이버 살글로이래 얌라이네 더고 약르잔이다 고이바시디 고이게더버났디
0: 아
1: 아두가 수디노밋 쿠딩기 고이게더버신났디드나
0: 응
1: 아 농파도 고이버내봐
0: 마네
1: 이스쿨게 학장 사제를 수노밋 쿠딩기 더고더버났대
0: 응
1: 갑다 아마기 마눈가 아니락 더고시에 라리파나미 맞담디 양팡이게이노
0: 아이디 마담 야망 도마루레 바바 라릭 바바가 마담 방도 마루드레 아도 바바 학상수 루나나나 탐바당아이 파데과 타루 타루 바이 싱나 샤본 얌 노이라가 쳔나 니루자가다바니 아다기디 쿠차수 쳔나 함도가다바니과 마이미추 타루 타나나 탐가다바니 아이코이나 셰리 자리바 피롤 마얌치 수모 할로이다바니 닝티나 수독잠톡도나 탐바 까오로이다바니고 바바
1: 주메
0: 아이기디 이마나 루만쇼 하피 스쿨 가바드네 루만 부드바야디 나하이 이마나
1: 오 두니
0: 아도아 아차포쇼 하피 싱아룸바쇼둠 하피
1: 에이 마마나 능리 스쿨 가바드 싱아룸바 탕나바농지기 하피드나 마도 양고 파그르자니코 미요이바기 학장다 싱기상 양리야위 탕따바 쉬야디 노무디 양드라바다 싱리달 아니기마야 타우이나 하이나림니 고
0: 아,
1: 아도 노이디 앙앙니나 리터 아니 용드르시야니 아니 하리스나 알기니코 포이 리터 아니 탁방감다바 미슈 아둠 여럽부야이 아두다 그슈 토이노 아카이빌레이테 아두가 미두는 감자바 상다 아둠 탁부시야이코 에이 아두구나 이타 타자드나 앙앙싱시에 싱암 탁부가 슈레이
0: 레이바바 바반 하이디 암쭈메 아이기 이마나바 마이라바도 신쿠타 암니 암타이 캄브라마디야
1: 아두금 슬레이베네 아두 마탕시디 아생바눅시라 해베시 학샹다 가얌까네 해베두기마땅다무 하이게꺼
0: 바바 아생바눅시라 해베디 까이노 아이코이나 솔혼젤리시 아생바눅시라 따브로바바
1: 아 이샴샴나 해레보다 아생바눅시라 해시 오풀탕다바 올 카르카나데기 타도록바 파타바미 쿠얀친다바 아데이 가리마사 소워카야 나 타도록바 아모르바미 쿠싱도 마두 야우드바눅시 두부니
0: 에 아두디 가이드 펑니야
1: 에 아싱바눅시 펑게 헤르바디 쿵강길람다 얌마랑카이나 펑이 바람디 쿵강데디 우팔와팔 얌나호이 아데기 라북람항 얌나레이 가리슈 임팔사르 굼나 쿵나 첸데
0: 아
1: 아두가 아싱바눅시라세 아유 앙안바 가리 얌나 첸드링에데 펑그니코 하이베디 농시타 아모트바 가리기 메이쿠 아리기 람비 파타베기 하우록바 우풀 마두 농시타 띤징에 얘기도
0: 아
1: 가 마담데도 와킹 챗바다 얌농아이 크르자니
0: 어
1: 낭슈 아이나 농니니 부크르다이네 농아이 트로
0: 농아이 바바 아도 하이잉 수자시라
1: 아 예이 사시 아이코이 클럽기 사질도 군두지네.
0: 응.
1: 나는 그래서 오르간도 민전비게. 혹시띠 그렇게 라이바 아이고 바긴 짰바 아리기 토리 종비가가 시군바 그 아라이브시에 시 하나도 걷고.
0: 허이 봐봐. 아도 봐봐. 아이나 자오르간도 니네. 아이디 사질도 군두 짰거니. 아도가 밤봉가시야.
1: 아.
0: 이마레이 다한도이네.
1: 예.
0: 아도가 양왕한도니.
1: 예.
0: 야니코 봐봐.
1: 나 사가지고 이빠 빠이드는 뭐 실하옹네 티리봐 짜닝 대다 하는 데야 안강고 그게 짜는 그게 하고도 능디도 어때 에이 마두 하나 천독도 이하로 고 원나라가 남다바 딜레이다바니 해 아도 낭순에 간나 호놓고
0: 바바 아이나 짜닝들이도 학장 사진 떡도바 이네바
1: 아
0: 아더기 상구음수 탁닝데 아자보수 짜닝과 맞다 부엌디다 이리
1: 그다이 되지 않은 볼라니야 자호부수어 호독들 그 하고 뛰는데.
0: 어.
1: 에이, 아영덕이 네 사실 떠오르시 봐가 거, 야고.
0: 야이 봐봐, 봐봐. 아이싱의 시디 와클시암 농아예.
1: 아.
0: 아영덕이 네 봐봐가 사진 떠오르는 바하우를 덩니나. 아도아, 너밋 코딩기 봐봐 나 와킹 쳇 봐도아. 아시 영닝이에 보고아.
1: 아.
0: 사두가 하고 어떻게 간나 간나 하고 빽 덩엄다봐.
1: 에이, 아두 뭐 봐도 다 할라 그놈이 온다. 미야만은 엄기는 그 클럽디 소이든 엄거니 고 나시 미야만은 손날이 범이셔 아야암바 호나바깐바 강바깐바 미셔 악다니 뭐 본시대수 아와바 까야만은 낭락바 악다니 고 아두부 마코이기 호나바깐바 나시퍼보 마코이 마민 손날이시니 낭슈 아 나사나도게 간나부 호나라바디 엄다벌라 이로이 이빨리시디 아 이빠나 나하나 밤자리바 나사노 우파나 담바해봐도 숙초이쇼이들 오랜게들이니 아 누가 레렉시 욕도 비자대 아드는 레렉시 끝나 받아 비자대고
0: 봐봐

0: เอ๊ะถ้าด้วยก็ได้สลุยเนาะว่าเครื่องนุ่งไงเดลัยน่ะ
1: โฮยตาคัมบ้าอันทองนั่นนุ่งไงเครื่องสิดี
0: อ่า
1: ไอ้กินุปิงอาตุนัดจะไหลบะฟูดโปรเซสซิ่งกิทบักโตข้าราชการขันอาบะไฮเดน่ะเบียงตะกิโลน่ะมาเล่ารูบันเ
0: องโอ้
1: ไหลบะยามน่ะพาริบะว่าฟังดีไอ้เนี่ยเล่ารูบันโลน่ะดูกินเนี่ยลูปาลักมารีพาวบะกิอินเทรสโต 2% per annum กับเมนะพุทโธปิโตเร่เ
0: ฮ้ยมาคำตรงน่ะดูดิ
1: Ministry of MSME กิแรมพาริบะโปรแกรมอสิกิมาคาดาม
0: ันิตคอนสเตนโนเดลเอเจนซี่โอยบะ Directorate of Trade Commercial Industries Government of Manipurimplement toba interest subvention scheme sigi makada udyam registration toraba nupina chalai ba msme singda hariba khudong jaba si hauji hauji piri
1: nasi mak manak nak pa dic amada chapi dana aku pamarol khando piu
0: scheme masigi kanaba lobiu
2: khangan jaba ma lagli ba august ki tang manga hayeng yumsa ge senumi nubi jung ba matung pung tara ni thoi minute tara good afternoon ladies ki tharum da thamjeri ai khoi gi wakat thamjeri behiram na Nupi sing na sentok lambi lay na bagi lambi yat ba. Expert wain na ling sin bigada ba, Dr. N. Ranjana Devi, Retired Director, Institute of Cooperative Management, ICM, Imphal. Lambda masigi nupi webi sing na ay koy gi studio gi telephone number 879-880-3293 da call to birak tuna. Khangning ba kaya khang ho bagi kudong sa ba lobyo. Telephone number amukahan na ling sing zeri. 879-880-3293 kangan jabaloi jare